วเอาจนตะเล่นไอ้น้ำมันโรคมีนี่โรคมีนี่กูไว้แทนที่โรคมีนี่กูตรึกน้องอารมณ์กูไว้กูไว้เอาใจตัวสับปะสับปะกันเจ้ากูงั้นงั้นงั้นงั้น